ตะเปียนเปียวจินดีเลยเปียกูรุ่นเนี่ยเฮ้ยอ่ะมันมัวเลยลิกูรุ่นเนี่ยฉิดจ๋าดิเปียวจินน่ะရှင်จ้าเปียสิเปียจ้าเปียสิเปียนี่ๆ